0: เอาคนในไปคนตะกี้เข้ามาเอาวันนี้ไปแล้วคนที่เธอเอาไปให้คนนั้นอะไรที่เธอหยิบไปไปทางนั้นมากับลูกคนนี้มากับลูกแอนยูอ่ะ
1: Hello. I had an order of fat meats to go.